0: 美军绿皮帽特种部队进驻台湾陆军营区曝光，指导特战操演严重冲击台海红线，中国海警驱离闯入钓鱼岛海域的日本船只，日本妄图制造碰撞，擦枪走火，升级事端。福建号航母南海全编组演训，舰载战机高频率起降，福建舰率先配饰旋转反鱼雷系统，可击毁重型智能鱼雷。解放军升级版歼-20A全面部署四个一线空军旅。军情观察室今晚8:30，凤凰卫视中文台。
1: 以领先技术赋能全场景，用可靠动力伴每一步前行。育柴机器，王牌动力。赛轮，新一代轮胎的开创者，赛轮液体黄金轮胎，更省油，更耐磨，更短刹车距离，赛轮做一条好轮胎。
2: 中方再次要求美方要恪守。
3: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态，五粮液时事直通车，每天凤凰卫视中文台。
4: 欢迎回来。泰国总理府在14日宣布，总理阿努廷将于7月16日至20日对中国进行正式访问，这也是泰中近交迈入到第51年的重要高层交往。
5: 泰国总理府发言人表示，此次访问旨在进一步巩固泰中全面战略合作伙伴关系，推动双方在经济、科技创新、人工智能和未来产业等新兴领域深化合作，同时加强打击跨国网络犯罪及地区事务协调，为两国人民创造更多共同利益。根据行程安排，阿努廷将先后访问上海、成都和北京三地。
6: โดยที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกของปี2026นะคะอันนี้เป็นไปตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะส่วนภารกิจที่กรุงปักกิ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะประชุมในระดับทวิภาคีแบบเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีของจีนคือท่านหลี่เฉียงนะคะแล้วก็จะพบหารือกับท่านเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณประชาชนจีนด้วยนะคะ
5: 届时双方还将签署多项合作文件，内容涵盖贸易、投资、农业、科技、教育、卫生及媒体等领域多项合作，同时为进一步拓展泰国在中国西部的投资促进网络，推动双方贸易与投资合作，泰国投资促进委员会 BOI 还将在成都设立投资促进办公室。
6: และหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่นครเฉิงตูนะคะโดยท่านนายกจะเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาของ BOI ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่

0: 欢迎回来。泰国总理府在十四日宣布，总理阿努廷将于7月16日至20日，应中国国务院总理李强邀请，对中国进行正式访问。这也是泰中建交迈入第50年来重要的高层交往。
1: 泰国总理府发言人表示，此次访问旨在进一步巩固泰中全面战略合作伙伴关系，推动双方在经济、科技创新、人工智能和未来产业等新兴领域深化合作，同时加强打击跨国网络犯罪及地区事务协调，为两国人民创造更多共同利益。根据行程安排，阿努廷将先后访问上海、成都和北京三地。
2: โดยที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกของปี2026นะคะอันนี้เป็นไปตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะส่วนภารกิจที่กรุงปักกิ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะประชุมในระดับทวิภาคีแบบเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีของจีนคือท่านหลี่เฉียงนะคะแล้วก็จะพบหารือกับท่านเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณประชาชนจีนด้วยนะคะ
1: 届时双方还将签署多项合作文件，内容涵盖贸易、投资、农业、科技、教育、卫生及媒体等领域多项合作。同时，为进一步拓展泰国在中国西部的投资促进网络，推动双方贸易与投资合作，泰国投资促进委员会 BOI 还将在成都设立投资促进办公室。
2: และหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่นครเฉิงตูนะคะโดยท่านนายกจะเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาของ BOI ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูด้วยซึ่งอันนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ให้เห็นว่าการลงทุนของประเทศไทยนั้นเนี่ยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจนักลงทุนจากจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะ
3: BOI 成都办公室的设立将为吸引更多中国企业赴泰投资提供新的平台。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷报道。
4: 联合国秘书长古特雷斯即将启程访华，前往云南大理和昆明，考察生态保护和可持续发展项目，并在上海出席世界人工智能大会。
0: 联合国方面在14号表示，秘书长将会呼吁各方要加强人工智能全球治理，缩小不平等差距，为更多人创造机会。
5: 联合国秘书长副发言人哈克14日宣布，联合国秘书长古特雷斯将于15日启程访问中国。访问期间，古特雷斯将前往云南省大理市考察洱海生态廊道，还将前往昆明与联合国项目的受益者、合作伙伴进行交流，讨论生态修复、农村低碳发展、可持续农业、乡村振兴等等。
6: Secretary General will start a visit to China, where he will have several official engagements.During the visit, the Secretary General will travel to Yunnan Province. He will visit the Erhai Lake Ecological Corridor in Dali, a 900-hectare nature-based restoration project that has significantly boosted local biodiversity.
5: 哈克表示，古特雷斯还将前往上海出席2026世界人工智能大会开幕式，并发表讲话。古特雷斯将呼吁各方加强人工智能的全球治理，扩大不同国家和群体的发展机遇。
6: The Secretary General will also attend the opening ceremony of the World AI Conference in Shanghai. In his address, he will emphasize that the defining question is not whether artificial intelligence will transform our world, but whether that transformation will reduce inequalities and expand opportunity.
5: 联合国还强调，人工智能将塑造人类的共同未来，因此相关技术的发展和治理需要由全人类共同参与，不能由少数国家或少数企业来决定。凤凰卫视陈英谦、江广富，纽约联合国总部报道。
4: 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于17号到20号在上海举行，目前布展工作进入到冲刺阶段。
7: 本届大会首次采用数字孪生加模块化搭建的一体化方案，落地世博张江西岸3D四馆展览总面积首次突破10万平方米，相当于14个标准足球场。从建场到成型仅用了12天，效率较往届提升近40%。目前四大主展馆的骨架已全部搭建完成，数字化布展系统正在进行最后调试，上千名工作人员穿梭于各个展位之间，精心调试灯光、音响、互动屏、机械臂等细节，展前筹备工作正有序推进。届时1100余家企业将携3000余项展品集中亮相， 其中超过300款产品将实现全球首发。凤凰卫视综合报道。
0: 针对日本政府试图要发展核动力潜艇的动向，有16个日本市民团体14号发表联合声明，在反对日本拥有核潜艇。声明就指日本长期在宣扬要废除核武器，而且日本的原子能基本法的规定，核能的利用只限于和平目的，拥有核潜艇也意味着是日本自我否定掉了这样一个立场。参与发表联合声明的和平洲组织就表示，日本执政党和政府专家小组提出拥有核潜艇的相关建议是非常危险的动作。核潜艇是要进行远距离潜航和攻击型的军事装备，所以拥有核潜艇将会严重违背的是日本所奉行的专守防卫原则。日本防卫省专家小组在去年九月份在报告当中暗示，下一代的潜艇可使用核动力的推进系统，而有关动向就引发了日本各界的强烈抗议。